แม่น้ำตาปันในกงราไม่เยี่ยนนะก็การกินกันยำโรงโรนี่แม่ตั้งอะไรแต่เตารอยนะไปปกินโรงรามอินานันเตตะตะวันเอาไว้อยู่